0: ไม่ได้มีในตัวเลขในกรณีนั้นเกิดขึ้นนะคะส่วนกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตจากกรณีน้ำท่วมที่น่านเนี่ยจำนวน5รายค่ะ
1: 发言人表示，总理阿努廷同时要求各部门加快拨款，并尽可能简化申请手续。
0: ท่านนายกก็ยังได้เน้นย้ำด้วยว่าการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องทำให้สะดวกที่สุดไม่ต้องมาเสียเวลาการทำประชาคมนะคะรวมไปถึงเรื่องของเอกสารไม่ต้องไปรบกวนให้ประชาชนต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้ถึงเงินกับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: 泰国内阁今年4月曾原则同意设立灾害救助和恢复基金，内阁当天进一步要求防灾减灾厅与保险监管机构等部门研究引入保险机制，目前正加快确定具体原则和实施方式，方案计划在下周于宋卡府举行的流动内阁会议上提交审议。
2: 今年雨季以来，洪灾已波及泰国77个府中的41个府，受灾地区主要集中在北部和部分西部地区。凤凰卫视刘源王涛，泰国曼谷的。
3: 中国驻釜山总领事馆表示，经与韩方警方的核实，一名失踪几天的中国女留学生当天被发现身亡，警方已经以涉嫌杀人罪逮捕一名30多岁的男子。那总领事馆已经要求韩国警方立即全面调查，依法严惩凶手，而总领馆将全力为家属处理善后事宜，提供领事协助。那根据韩国媒体报道，这名中国女留学生20号的晚上前往大邱后与家人失去联系，韩国警方25号在庆尚北道庆山市逮捕犯罪嫌犯，在他的住所内发现已经身亡的女学生。而法国南部的奥德省政府通报，当地一座村庄24号遭到龙卷风的袭击，造成至少39人重伤，当中两人伤势严重。那现场画面显示，漏斗状的风柱直抵地面，裹夹杂的杂物高速旋转，烟尘弥漫。强风过后，当地的村庄出现严重的损毁，树木因强风吹拂，许多汽车被掀翻或者是被倒伏的树木砸毁，民居屋顶上大面积坍塌，街道上是遍布残骸。当地政府通报，灾害导致村庄大约300多处的房屋受损，周边有多条道路受阻，造成全省1400户的家庭停电。感谢收看，稍后回来更多消息，敬请留意。